Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: Radio Job ครบทุกเพลงฮิต1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17 และ 18 กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้ว

0: ที่ eventpop.me
1: 10 10 45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดย Bitchin

0: ซิงเกิลจากโอบนิธินะฮะกับคนที่โชคดีกว่าในช่วงนี้เลยครับชั้น45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับรถสวัสดิ์คุณฟังชาว Flex ทุกคนเลยนะฮะ FJ Bam รายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังแบบนี้เลย 8:00 นครับจนถึง 11:00 นก็ขอเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเพลงช้าเพลงเร็วเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงที่อยู่ในกระแสเพลงอะไรก็ตามแต่นะฮะเราเปิดให้ได้แน่นอนนะฮะเพียงขอเข้ามาครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะฮะก็อยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงรวมถึงชั่วโมงสุดท้ายกับกิจกรรม Flex Delivery ด้วยนะฮะที่เราแจกจริงไม่อยากให้พลาดกันถ้าลงทะเบียนแล้วก็รอติดตามได้เลยนะฮะในชั่วโมงที่3ลุ้นกันอีกทีระหว่างนี้ก็มีเพลงเพราะๆไปเพลินๆนะฮะซิงเกิลจากเติ้ล First One มา recommend ท้ายชั่วโมงนี้ด้วยรอติดตามนะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับ Bisshin Butter Coconut Biscuit Twinking Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bisshin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาสงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ
3: ่
2: ม
3: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยง Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจแฮปปี
4: ้ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมบี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket สันสุ M District Flex 104.5

0: ิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: Flex Lake recommended.

เติ้ล First One นะฮะจัดให้เป็นที่เรียบร้อยครับเป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงแรกของแบมเลยนะฮะกลิ่นฝนถ้าชอบไม่ว่าจะเป็นชอบศิลปินนะฮะหรือชอบเพลงนี้ขอเข้ามาได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect จัดให้แน่นอน Flex Flex Recommended Recommendedไทยบ้านปิดจบทุกภาระการเงินครับด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินครับแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีครับสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนครับพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569หรือที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ชั่วโมงแรกของแบมผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะยังมีอีก2ชั่วโมงเต็มและแน่นอน3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: ปอปคอร์นปอปคอร์นเอ

0: ขอให้พลังอำนาจพารตนาตายช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
1: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
2: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
0: นี่แหละครับบอส
1: แต่วงกำลังเจ๋ง
0: นี่ห้องซ้อมของเราจริงเหรอครับ
2: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวงอาวูฟของพวกเราน
3: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
1: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งทางช่องจีเอ็มเอ็ม25เริ่ม20 มิถุนายน
4: คัดทางอาชีอี
5: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
6: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลย
9: FJ Sen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
8: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลย
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

ค่ฟังเฟล็กซ์104.5ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเฟล็กซ์เดลิเวอรี่โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ที่เฟล็กซ์104.5

0: จะก็จะ Jigsaw Story ครับ featuring กับ Monica นี่คือจักรวาลไหนในช่วงนี้ครับ 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2ครับจัดให้ตามสัญญาแล้วไม่ไหวบอกไหวพี่บอย Peacemaker นะเปิดมาเป็นเพลงแรกเลยแล้วก็ไปตู่พบทอนครับ X Gamma Team ตรงกับใจคอปเตอร์นะฮะกับเดี๋ยวเธอกับเขาก็คืนดีกัน featuring กับ Third Tillyverse ด้วยแล้วหลายเพลงเลยนะฮะจัดให้เรียบร้อยเดี๋ยวมีเพลงจากแว่นใหญ่มาแนะนำให้ได้ฟังท้ายชั่วโมงนี้ด้วยนะครับอยู่ด้วยกันยาวๆไปเลยนะจนถึงชั่วโมงหน้าด้วยกับ Flex Delivery รออยู่ครับกับผู้โชคดีประจำวันนี
1: ้10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: ซิงเกิลจากแว่นใหญ่จัดให้เป็นที่เรียบร้อยกับกอดความทรงจำนะครับนี่คือ Flex Recommended
1: Flex like Recommended Flex

วลาในชั่วโมงที่2นะฮะเหลืออีก1ชั่วโมงเต็มครับ FJ Bam รอติดตามกันได้กับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้า Stay tuned กันนะฮะ Flex Flex Next Hour Flex Flex Recommended This Week จำไว้อิงวรันธร

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
1: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 1045 Non-stop non-music 10 play hit 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: คุณยุแล้วก็เพื่อนๆเป็นกู๊ดโมเมนต์เลยนะครับพร้อมกับความหวานจากร้านคู่โมแลบครับที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลชีสเค้กช็อกโกแลตแล้วก็บาสออริจินอลครับแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานไปอีกครับจากร้านมูเน่โรครับกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัทฉะแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งนะครับมอบให้กับคุณยุและเพื่อนๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับทานให้อร่อยนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: จากแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน TrueVision Now และ TrueVision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
5: บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
6: ม
5: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: Flex Lake recommended.

0: ฉันก็จะโจวิภูวสิทธิ์ครับฟีเจอริ่งกับพันช์วรการนี่คือหม้อหุงข้าวจัดให้เป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงสุดท้ายของแบบวันนี้แล้วนะฮะถ้าชอบสไตล์นี้ขอเข้ามาครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เลยนะครับนี่คือ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All

0: เวลาในช่วงของแบมแล้วครับแต่แน่นอนเพลงเพราะๆเสิร์ฟให้ทั้งวันแน่นอนรวมถึง3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้า Stay tuned ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตน้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยง Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยะธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจ Happy
2: ปอบ

0: ารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon

0: ขอโทษได้ไหมจากนนทนนท์ featuring Bilkin ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ฮัลโหลชาว Flex ทุกคนเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์นะครับเวลา 11 โมงจนถึงบ่าย 2 แน่นอนอยู่แล้วนะเป็นเวลาของ FJ Pim นั่นเองที่เราจะได้มาเจอกัน3ชั่วโมงเต็มครับวันนี้ก็แดดเปรี้ยงเลยนะฮะบรรยากาศนี้ถือว่าเหมาะแก่การอยู่กับแอร์แต่ว่าผมว่าก็ยังดีกว่าฝนตกนะครับถ้าเกิดช่วงไหนฝนตกเยอะๆเนี่ยออกไปทำอะไรเอาท์ดอร์ก็อาจจะลำบากนิดนึงช่วงนี้คนไทยเราก็หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะที่สวนลุมนี่มีการเต้นแอโรบิกที่เอาจริงๆตอนนี้ดังไปทั่วโลกเลยนะครับคนนี่ผมรู้สึกว่าหลายร้อยรวมใจกันเต้นแอโรบิกซึ่งเป็น Amazing Thailand อย่างหนึ่งมากๆในช่วงนี้หลายๆคนก็น่าจะเห็นกันดีนะฮะไวรัลมากๆในโซเชียลมีเดียเนาะอ่ะในท้ายชั่วโมงนี้ครับยังเหลือกันอีก3เพลงเท่านั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อกับ FJ Pim ที่นี่ Flex 104.5 เลยครับ
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket สันสุเอ็มดิสทริกต์ Flex 104.5
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
4: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
5: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
7: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

หนุ่มบอยแบนด์วงแรกนะฮะจากบ้าน Lit Entertainment นั่นเองน้องๆวง Level ครับกับเพลง When I น้อยใจหรือว่า Sad เป็นเพลงที่ FJ พิมอยากมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะฮะส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยครับในช่วงนี้ Flex Recommended Flex Next Hour ช่วงเที่ยงใกล้เข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ SJ Pim แล้วนั่นเองเพื่อนๆชาว Flex ได้กินข้าวกันหรือยังนะฮะเอา SJ Pim ไปเปิดเพลงให้ฟังกันได้นะไปต่อกันได้เลยนะครับผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะใครมีแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราอยู่แล้วก็จะสะดวกเลยนะครับมาต่อกันที่ทางนั้นได้เลยกินข้าวไปด้วยเพิ่มอรรถรสไปด้วยนะฮะด้วยการฟังเพลงนั่นเองนะ3เพลงนี้ครับรอทุกคนอยู่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลย

0: มีแต่เพลงน่าฟังทั้งนั้นเลยนะครับถ้าคุณไม่อยากพลาด stay tuned กันต่อที่นี่ Flex 104.5 นะ
1: Flex Flex Next Hour แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Jobไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: Clint 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: คุ้นจัง
1: เมื่อภัยคุกคามเข้ามาใกล้เธอจึงต้องต่อสู้และทวงความยุติธรรมให้กับตัวเองร่วมต่อสู้ไปพร้อมกับซูเปอร์เกิร์ลและคู่หูที่ไม่น่าจะเข้ากันได้ออกผจญภัยข้ามจักรวาลครั้งยิ่งใหญ่เพื่อต่อสู้กับศัตรูปริศนาผู้โหดเหี้ยมในซูเปอร์เกิร์ลวันนี้ที่โรงภาพยนตร์ SS Cinema ทุกสาขาพิเศษสมาชิกบัตร SF Plus รับของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์เมื่อซื้อตั๋วซูเปอร์เกิร์ลทุกที่นั่งรับ collectible ticket จำนวน1ใบมีให้สะสม2แบบและสายสะสมที่เลิฟป๊อปคอร์นห้ามพลาดนะครับ SF มีชุดคอมโบเซตให้สะสมซูเปอร์เกิร์ลคอมโบเซตรับถังป๊อปคอร์นคริปโตด็อกโบบักเก็ตพร้อมป๊อปคอร์นและแก้วน้ำซูเปอร์เกิร์ลพร้อมเครื่องดื่มในราคา379 บาทตั้งแต่วันนี้ที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema ทุกสาขาหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ SF Shop
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: Flex 104.5

0: หยดน้ำตาจากน้องๆวง 4EVE นะครับช่วงนี้น้องๆ 4EVE นี่ก็มีเพลงภาษาอังกฤษมากขึ้นเรียกได้ว่า Go Inter สู่สายตาชาวโลกเลยนะครับแล้วก็เคยมีร่วมงานกับทาง88 Rising ด้วยนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับเกิร์ลกรุ๊ปของไทยเรานะฮะซึ่งเพลงแต่ละเพลงที่ออกมาบอกได้เลยว่าติดหูมากๆรวมถึงเพลงนี้ด้วยนั่นเองและก่อนที่เราจะลาชั่วโมงนี้กันไปนะฮะมีกิจกรรมดีๆสำหรับสายกินมาแชร์กันกับ Flex Delivery เดือนมิถุนายนนี้ครับขอส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนพร้อมความหวานจากร้านคุโมะแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตและบาสออริจินอลแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเนโรกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัทฉะและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งครับชั่วโมงหน้าเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของ FJ พีมแล้วนะครับเดี๋ยวมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะครับที่นี่ Flex 104.5 เดี๋ยวเราเจอกัน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตFM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนท์ยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
1: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดย Bitchin

0: อยู่ได้แล้วจากดิปตาฟีทริงเมอร์ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับชาว Flex ทุกคนฮะอาทิตย์นี้ก็จะมีวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนาะสำหรับใครที่อยู่กรุงเทพนะครับวันที่28นี้ก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากันด้วยนะครับเพื่อนๆชาว Flex ก็อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันด้วยนะครับซึ่งก่อน FJ Pim จะเข้ามาทำงานวันนี้ก็แอบไปดูดีเบตมาโอ้โหดุเดือดมากแต่ละคนขายนโยบายนะครับซึ่งมีแต่นโยบายที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยชอบคนไหนเลือกคนนั้นได้เลยนะฮะ FJ Pim ก็อยากเห็นกรุงเทพของเราน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมครับแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณ Bisshin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bisshin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: Bisshin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: นี่ๆแมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
5: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย

0: และนั้นคือ First Duo Debut Single นะครับจากเติ้ลแล้วก็ First One กับเพลงกลิ่นฝนหรือว่า When It Rains ซึ่งเป็นแนวป๊อปบัลลาดนะฮะรับบรรยากาศเหงาๆเป็นเพลงสุดท้ายที่ FJ Pim ตั้งใจเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับซึ่งเพลงนี้เป็นผลงานปลายปากกาของพี่แอมอัจฉริยาคนดีคนเดิมพอเป็นคนนี้เขียนเนี่ยการันตีเลยเรื่องคุณภาพนะครับแล้วก็ความลึกซึ้งของเนื้อเพลงอย่างเพลงนี้นั่นเองก็จัดให้กันในช่วงนี้นะครับ Flex Recommended ครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับอย่างที่ FJ Pim เคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่าช่วงนี้คนไทยเรากลับมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นและผมบอกเลยนะครับใครที่ตับอ่อนแอบางครั้งรู้ตัวอาจจะฉายเกินแก้นะครับมีเดียแอดดิกและโรงพยาบาลนครทนชวนมาให้ทุกคนรู้ทันโรคครับโรคเงียบที่หลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามนะครับในงานนี้เลย Good Health Great Heart รวมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้นะครับพร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษครับคุณเจนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้ครับเวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครทนลงทะเบียนฟรีนะครับที่ Facebook นครทน Hospital หรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-450-9999ครับวันนี้ก็หมดเวลาของ FJ Pim แล้วนะครับส่วนชั่วโมงหน้าไปลุยกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นเลยที่ได้เตรียมไว้แล้วนะครับสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: 3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงหน้าเลยนะครับ FJ พิมพ์ต้องไปแล้วนะวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 นนะครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Delivery ลุ้นฟิน Im Free โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โบรสกับโบรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโบรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโบรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโบรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: บอบบะคอนบอบบะบอบบะคอนเอ๊ะ

0: ารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: เจนและนี่คือ Nowhere ไม่ผูกมัดไม่ชัดเจนนะฮะซิงเกิลจากวงแบมนั่นเองซึ่งใครที่มีบัตรเรียบร้อยสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ฉลองครบรอบ5ปีของวงแบมนะครับกับแบมปี5ปาหีพาร์ตี้คอนเสิร์ตในวันเสาร์ที่18กรกฎาคมเดือนหน้าเนี่ยรับรองว่าคุณจะสนุกสนานกันแน่นอนนะฮะ เอาล่ะจบไป10เพลงต่อเนื่องกันเลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาแล้วอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นเหมือนเดิมเลยนะฮะวันนี้วันพฤหัสบดี25มิถุนายนนะครับอยู่กันบ่าย 2-5 โมงเย็นเหมือนเดิม3ชั่วโมงเต็มๆรับช่วงต่อมาจาก FJ พีมวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะฮะรีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ของเราได้เลยแม่ต้องบอกว่าสำหรับบรรยากาศบ่ายๆแบบนี้พอฝนมันไม่ตกกันเนาะก็ร้อนมากๆเลยนะครับผมคือต้องบอกว่าทุกวันนี้นะผมพกร่มมาเนี่ยไม่ได้กันฝนนะครับเอามากันแดด คือแดดมันแรงมากๆเลยนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะพูดถึงเรื่องสุขภาพนะฮะก็เลยอยากจะพูดถึงเรื่องของตับสักนิดนึงคือถ้าเกิดคุณมีตับที่อ่อนแอแล้วก็รู้ตัวช้าเนี่ยอาจสายเกินแก้ได้เลยนะฮะทาง Media Addict และโรงพยาบาลนครธนนะครับก็เลยชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนก็มองข้ามกันในงาน Good Health Great Heartร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางนะครับในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้ครับผมกับแขกรับเชิญคนพิเศษนะฮะคุณเจนนี่ปานันวันที่4กรกฎาคมนี้เวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปที่โถงกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนใครสนใจอยากจะไปฟังกันนะฮะลงทะเบียนฟรีที่ Facebook ของนครธน Hospital หรือว่า Media Addict Thailand โทรไปถามก็ได้นะครับผมที่เบอร์นี้024509999
1: 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแล็บและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

็นเรื่องที่ทุกคนผมว่าจะต้องเจอนะฮะเมื่อมีพบกันก็ย่อมมีจากกันสักวันหนึ่งและนี่คือซิงเกิลส่งท้ายชั่วโมงนี้จากเชอรี่ชั่วคราวมีท่อนหนึ่งนะครับที่โอ้โหปุ่นชอบมากๆเลยนะที่เขาร้องว่าอยากใช้เวลากับเธอนานกว่านี้ก็ตอนนี้มันดีเหลือเกินอยากให้รักเราเป็นนิรันดร์แหมฟังแล้วมันก็เรียกว่าโดนเลยนะฮะอ่ะและนี่คือ Flex Recommendedบ่าย 2:57 นาทีอยู่กันท้ายชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับผมสเตย์จูนกัน Flex 104.5 ของเราเนี่ยแหละชั่วโมงหน้ายังไม่ไปไหนนะฮะเดี๋ยวกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อใครที่ request เพลงของวัชราวลีเข้ามารอฟังกันได้เลยนะ

เดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงหน้ามี3เพลงนี้มารออยู่แล้วนะฮะใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Flex Flex Next Hour ปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอ

0: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยง Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยะธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจ
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟั

0: Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
1: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

ใช่คนที่ควรรักเลยจะไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ถ้าไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเพ้อมองไม่ใช่คนที่ควรเพ้อใจทุกเวลา

0: 10เพลงต่อเนื่องทุกต้นชั่วโมงกันแบบนี้นะฮะใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจาก Mark Chris Bus Because of You I Shine นะฮะกี่หมื่นครั้งที่ตกหลุมรักคนเดิมเอาล่ะชั่วโมงที่2กับ FJ ญี่ปุ่นแล้วนะในวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาได้เลยที่ App Flex Connect ของเราหนึ่งข่าวใหญ่ที่ตอนนี้ทั่วโลกให้ความสนใจแล้วก็เป็นห่วงมากๆเลยนะครับก็คือสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลานั่นเองคือหนักมากๆเลยจากที่ญี่ปุ่นเห็นในคลิปในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยนะครับเป็นแผ่นดินไหว2ครั้งติดกันครั้งแรกเนี่ยขนาด 7.2 แมกนิจูดครั้งที่2นะฮะขนาด 7.5 แมกนิจูดซึ่ง2ครั้งนี้เนี่ยเกิดห่างกันไม่ถึง1นาทีทุกคนแล้วก็มีการคาดการณ์กันนะฮะว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ที่เวเนซุเอลานะฮะเป็นหมื่นคนเลยก็คือหนักเลยนะครับผมยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับชาวเวเนซุเอลาทุกคนเลยนะฮะอัปเดตให้ช่วงนี้นะครับผมขอบคุณด้วยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
5: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

ส่งท้ายชั่วโมงนี้กันแบบสนุกสนานกันหน่อยเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากหนุ่มโจอี้ภูวศิษฐ์นะฮะที่ได้พี่พันธ์บรการมาร่วมฟีเจอริงด้วยกับซิงเกิลนี้หม้อหุงข้าว จังหวะอาจจะฟังดูสนุกตามสไตล์ของหนุ่มโจอี้นะครับพื้นบ้านไทยๆแบบนี้แต่แหมก็คือเล่นกับความเหงาของคนโสดนะครับแบบยังมีมาดกวนอยู่นะส่งท้ายชั่วโมงนี้นะฮะกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommendedสำหรับตอนนี้ชาวเฟล็กซ์คนไหนนะครับกำลังมีความกังวลอยู่เกี่ยวกับภาระทางการเงินเนี่ยบอกเลยว่าบ้านปิดจบทุกภาระทางการเงินได้นะครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินครับผมแค่คุณมีบ้านห้องชุดนะครับที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะฮะกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินข้อเสนอพิเศษนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนตาม3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนครับพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปใครสนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะครับผม GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะอย่าลืมด้วยกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ล่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวนะฮะชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กัน1ชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วนะกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 ส่วนคนไหนขับรถอยู่ทำงานอยู่อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมอยากให้ FJ ญี่ปุ่นเนี่ยเปิดเพลงอะไรให้ฟังจะได้แฮปปี้กันบ่ายวันพฤหัสบดีวันนี้ Request กันมาที่ Flex Connect ได้เลยนะฮะ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียกดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
3: พวกเราไลค์แคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
5: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
7: ชาทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
8: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชาทุกคำ
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนท์ยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me

0: ยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหม Same Old Song จาก Blue พงษ์ธิวัฒน์เป็นไงบ้างฮะยอมรับมาเลยว่าใครที่ฟังเพลงนี้แล้วนึกถึงบรรยากาศเก่าๆนึกถึงคนที่อาจจะไม่ได้เจอกันนานมีความคิดถึงกันแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะเขาเป็นยังไงบ้างนะสบายดีไหมยังฟังเพลงเดิมที่เคยฟังด้วยกันอยู่หรือเปล่าโอ้โหเจ็บเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่ะ10เพลงต่อเนื่องกันใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นในวันนี้นะครับผมอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติม Request กันมาได้ตลอดเลยที่ App Flex Connect
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Yeah right. Flex Delivery. ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: เมื่อเช้านี้เราก็แจกความฟินกันไปเรียบร้อยนะฮะกับ Flex Delivery นั่นเองเดี๋ยวเรามาถามคุณยุดีกว่าว่าได้รับไปแล้วเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับคุณยุ
2: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีด้วยอีกครั้งนึงนะครับผม
2: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: เป็นผู้โชคดีในวันนี้เนาะเป็นยังไงบ้างได้รับแล้วเรียบร้อยใช่มั้ยฮะ
2: เรียบร้อยค่ะของเยอะมาก
0: เยอะมากผมบอกเลยว่าเห็นแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าโอ้โหทำไมส่งไปให้เยอะขนาดนี้ทานหมดไหมครับเนี่ย
2: หมดค่ะออฟฟิศคนเยอะเหมือนกัน
0: อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้น ดีเลยแล้วปกติคุณยุเป็นสายกาแฟนุ่มละมุนอย่างกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงหรือว่าเป็นสายกลมกล่อมอย่างกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมฮะ
2: เอสเปรสโซค่ะ
0: เอสเปรสโซเนาะเป็นสายเข้มเลยนะเนี่ย
2: ใช่ค่ะใช่ใช่
0: โอเคแล้วได้ลองทานเบอร์ดี้เอสเปรสโซคู่กับขนมที่ส่งไปหรือเปล่าครับ
2: ลองทานแล้วค่ะ
0: รสชาติเป็นไงบ้าง
2: มากเลยรสชาติเข้ากันดีเลยค่ะ
0: เข้ากันดีเนาะโอเคเยี่ยมไปเลยนะครับ
2: คนแล้วก็นุ่มลุ่ม
0: โอเคยังไงวันหลังมาร่วมสนุกกันได้ใหม่นะครับ
2: ยินดีเลยค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะฮะ Have a nice day นะครับคุณยู
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ใครอยากฟินเหมือนคุณยุแบบนี้นะฮะเรียกว่าฟินกันยกออฟฟิศแน่นอนกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้นะฮะเป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกคนพร้อมกับความหวานจากร้านคุโมะแลบด้วยที่เขาก็มีการอบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลนะฮะสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลชีสเค้กช็อกโกแลตแล้วก็บาสออริจินอลนะครับยังไม่หมดยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสด้วยกับโรลเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัชชะนะฮะแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งเลยทีเดียวแม่ขอบคุณด้วยนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเรากาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยFlex Flex Recommended This Week ดีใจที่ไม่มีเธอบัสดีใจที่ไม่ต้องรอเธอทุกวันดีใจที่ไม่ต้องคอยโทรหากันติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
3: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแล็บที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

When I น้อยใจ Sad นะฮะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยจาก8หนุ่ม Level เอามาทิ้งท้ายกันในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นนะครับเป็นเพลงช้าเพลงแรกจากน้องๆ Level เลยนะใครที่กำลังน้อยใจอยู่แล้วก็ไม่กล้าพูดตรงๆเพราะว่ากลัวจะดูแบบงี่เง่าในสายตาอีกฝ่ายนึงนะครับเพลงนี้น่าจะเป็นตัวแทนความรู้สึกของคุณได้เป็นอย่างดีเลยแล้วบอกเลยว่าสมัยนี้นะหนุ่มๆ Gen Z เนี่ยเวลาเขาน้อยใจเขาไม่พูดกันเขามักจะเก็บไว้อยู่คนเดียวนี่นะฮะไปถามน้องๆมาแล้วอ่ะและนี่คือ Flex Recommended Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour ใกล้จะ5โมงเต็มทีได้เวลาจะต้องบอกลากันในวันนี้แล้วนะฮะแม่เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินไม่เป็นไรเพราะว่าพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันอีก1วันในวีคนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Sen ได้เลยนะฮะ

0: น้อง
1: วันนี้ญี่ปุ่นไปก่อนแล้ว Have a nice Thursday evening นะครับบ๊ายบาย
2: Flex Flex Next Hour
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุก

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
1: 10:45Non-stop, non-stop music.
2: 10 play hit. 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ากให้เขารักจาก Yesterday's ในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะเรื่องเพลงฮิตฝากให้ FJ เซนดูแลได้เลยในทุกๆชั่วโมงนะคะแน่นอนว่าก่อนที่จะได้ยินเสียงเซนต้องได้ฟัง10เพลงต่อเนื่องแบบนี้ก่อนเป็นธรรมเนียมเลยและแน่นอนวันนี้ค่ะอีก1เพลงที่ทุกคนจะได้ฟังอย่างแน่นอนก็คือในช่วง Flex Talk นะคะที่จะมาพร้อมกับเพลงใหม่ล่าสุดของพี่แว่นใหญ่นะคะเจ้าพ่อเพลงเศร้ากับเพลงใหม่ชื่อว่ากอดความทรงจำเดี๋ยวชวนพี่วันใหญ่มาคุยกันแน่นอนว่าหลัง1ทุ่มทุกช่องทางทุกคนรอติดตามได้เลยที่ Flex 104.5 YouTube Facebook Live ที่ Flex Connect นะคะระหว่างนี้ฝากทุกคนกดติดตามทุกช่องทางโซเชียลของเราจะได้ไม่พลาดที่จะ Connect กันที่นี่ Flex 104.5 นะคะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม mm. จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: และเราจะไม่พูดถึงเพลงนี้ได้ยังไงนะทุกคนนี่คือคิวปิดคิวปิดนะคะซิงเกิลจากศิลปินที่ต้องแนะนำกันใหม่ละเพราะนี่คือศิลปินหญิงเดี่ยวคนแรกจาก Lit Entertainment เป็นการเปิดตัวมาอย่างน่าตื่นเต้นพร้อมกับอัลบั้มแรกในชีวิตนะคะที่มีชื่อโก้มากๆเลยอะมังโก้คือสะกดเหมือนแมงโก้แต่อ่านมังโก้ตามชื่อของน้องมังเลยแล้วก็คือมันมีความโก้มันมีความสนุกมันมีความเป็นไทยมันมีความสามารถอัดเต็มอยู่ในทุกๆซิงเกิลอย่างแน่นอนสำหรับอัลบั้มแรกในชีวิตของน้องมังนะคะมีทั้งหมด6แทร็กด้วยกันทุกคนรอติดตามที่นี่เลย Flex 104.5 แต่ว่านี่ปล่อยมาเป็นเรียกได้ว่าเป็นโฟกัสแทร็กแล้วกันเนาะ Cupid Cupid นะคะจากมังฟีเจอริ่งกับพี่ไฮอาภาพรด้วยทิ้งท้ายในช่วงนี้ค่ะ Flex RecommendedFlex Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ถ้ามองหน้าอยากฟังเพลงไหนกันบ้างคะอย่าลืมบอก FJ Send มาผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะ

0: ถ้าจุดหมายของหลายคนคือ3เพลงนี้ค่ะแน่นอนว่าต้นชั่วโมงหน้านะคะมีรถไฟบนฟ้าจากดีเจรัตนะคะซิงเกิลจากกวินดีฟีเจอริ่งกับ Blackheart และนอนจับมือกันครั้งแรกซีซั่น5รอทุกคนอยู่แล้วในช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เท่านั้นนะคะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
3: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนด

0: อนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาๆๆเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: าปากกามาวงจากเบลวริศรานะคะในช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าแน่นอนรอติดตามช่วง Flex Talk กับพี่แว่นใหญ่กันนะคะเผลอแป๊บเดียวเวลาก็ผ่านมาใกล้จะ1ทุ่มแล้วแล้วไม่ได้ดูแค่เวลาอย่างเดียวทุกคนดูปฏิทินดูวันดูเดือนดูปีเผลอแป๊บเดียวก็คือจะหมดเดือน6ของปีนี้กันแล้วนะคะเซนเชื่อว่า1เรื่องสำคัญที่หลายคนใส่ใจกันมากขึ้นเลยไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนนะคือเรื่องของสุขภาพแล้วเรื่องของตับเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากๆนะคะเพราะมันอยู่ในตัวเราเนาะตับอ่อนแอรู้ตัวช้าไปอาจสายเกินแก้นะคะทุกคนมีเดียแอดดิกและโรงพยาบาลนครทนค่ะก็เลยอยากจะชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart นะคะจัดเป็นประจำงานนี้เป็นโรดโชว์ที่ได้ประโยชน์มากๆสำหรับใครที่ไปฟังเซนว่าเป็นเรื่องที่พอได้ฟังแล้วเราได้ดูแลตัวเองมากขึ้นมีแต่ได้กับได้จริงๆโอกาสนี้ที่กำลังจะมาถึงใน Good Health Great Heart ในครั้งต่อไปเราจะได้ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้นะคะพร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะมาสร้างบรรยากาศความสนุกและสีสันในงานได้อย่างแน่นอนคุณเจนนี่ปานันค่ะในวันที่4กรกฎาคมนี้เวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะณโถงกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครทนไปเจอกันได้เพราะว่างานนี้เนี่ยลงทะเบียนฟรีด้วยผ่านทาง Facebook นครทน Hospital หรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024509999ค่ะ
1: 1045 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: วกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ลิ่นฝนซิงเกิลนี้จากเติ้ลและ First One นะคะเข้ากันมากๆ2คนนี้และเข้ากันมากๆกับบรรยากาศหน้าฝนในช่วงนี้ฤดูที่หลายคนชอบน้อยกว่าหน้าร้อนหน้าหนาวอยู่แล้วเนาะก็แต่บางคนก็ชอบหน้าฝนนะแต่หน้าฝนในที่นี้ที่ทำให้มีกลิ่นฝนได้ยินเสียงฝนมันคือสิ่งที่ทำให้หลายคนรู้สึกเหงาแล้วก็อาจจะย้อนกลับไปนึกถึงความทรงจำที่มีกับคนเก่าที่เรายังลืมไม่ได้นะคะซิงเกิลนี้ค่ะได้พี่แอมอัจฉริยามาเป็นเบื้องหลังในการแต่งเพลงแล้วก็ได้มาเป็นvocal director ให้ด้วยนะคะคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เซนเปิดแล้วทุกคนแบบยิ้มได้แม้จะเป็นเพลงที่เศร้าจากเติ้ลและ First One ในช่วง Flex Recommended นะคะ
1: Flex Recommended Flex Next Hour
0: วันนี้ช่วง Flex Talk ต้นชั่วโมงหน้าค่ะทุกคนเตรียมตัวเลยพร้อมหรือยังที่จะได้กอดความทรงจำไปพร้อมๆกับซิงเกิลนี้ของพี่แว่นใหญ่ค่ะ

0: เพราะมากความหมายลึกซึ้งแน่นอนว่าวันนี้เราจะได้เจอกับพี่แว่นใหญ่นะคะชั่วโมงหน้าหลังเพลงนี้ค่ะกอดความทรงจำซิงเกิลล่าสุดจากพี่แว่นใหญ่ทุกคนได้ฟังสดๆที่ Flex 104.5 แน่นอนติดตามกันได้ทุกช่องทางของ Flex Connect ด้วยค่ะ
1: Flex Flex Next Hour
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมบี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
3: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: ยิ่งกว่าผลงานเพลงก็คือบันทึกความทรงจำชิ้นใหม่ของแขกรับเชิญช่วง Flex Talk ของเราในวันนี้จริงๆค่ะทุกคนเซนเกิลแบบนี้เลยเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่เพิ่งจบไปเซนมั่นใจมากว่า relate ได้กับชีวิตของทุกคนจริงๆนะถึงแม้ว่าบางครั้งความทรงจำดีๆก็อาจจะทำให้เราเจ็บปวดมากกว่าความทรงจำร้ายๆแต่สุดท้ายค่ะคนเราเนี่ยก็จะเลือกที่ยังกอดความทรงจำบางคนอาจจะกอดความทรงจำแบบไม่รู้ตัวไว้ด้วยนะแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงนะคะเซนเชื่อว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ทุกคนได้ฟังแล้วได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะรู้จักศิลปินเจ้าของเพลงมากขึ้นทั้งที่เราก็รู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับคนนี้เป็นอย่างดีศิลปินที่เซนดีใจทุกครั้งที่ได้เจอจริงๆในช่วง Flex Talk นะคะแต่ว่าก่อนที่จะได้ไปเจอกับศิลปินคนนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก๊อบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับก๊อบกอบบริษัทอาหารยอดคุณและโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำถึงเวลาพูดชื่อของศิลปินคนนี้ที่ติดอยู่ที่ปากเซ็นค่ะตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอยากจะพูดต้อนรับพี่วันยาย
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกครั้งที่เจอกันที่นี่ไลฟ์สตูดิโอของเรานะคะ
2: ครับผม
1: วันนี้มาพร้อมกับแฟนๆที่น่าจะมีความทรงจำกับพี่วันใหญ่ประมาณนึงไหมคะ
2: ประมาณนึงเลยครับ
1: ประมาณนึงเนาะแต่ละคนก็คือคุ้นหน้าคุ้นตากันประมาณนึงอยู่บ้าง
2: เรียกว่าแทบจะเป็นญาติพี่น้องละ
1: ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันโดยตลอดวันนี้อ่ะไม่ว่าใครจะขับรถกันอยู่เจอรถติดนะคะเดี๋ยวได้มาเกาะความทรงจำไปด้วยกันเนาะแล้วก็แน่นอนว่าคงจะต้องเริ่มต้นจากการแนะนำตัวอีกสักครั้งได้ไหมคะพี่แว่นใหญ่
2: สวัสดีครับผมแว่นใหญ่ครับโอรานชูใจครับ
1: ค่ะยินดีมากๆเลยค่ะคือตอนแรกเนี่ยพี่แว่นใหญ่ซึ่งเข้าเรื่องเพลงเลยได้ไหมค
2: ือ
1: ตอนแรกเรารู้มาว่าพี่วันใหญ่ตั้งใจที่จะปล่อยเพลงนี้กอดความทรงจำช่วงใกล้ๆคอนเสิร์ต
2: ใช่ครับตั้งใจอย่างนั้น
1: ตั้งใจอย่างนั้นเน
2: า
1: ะ
2: ครับแต่ว่าพอไปมาคอนเสิร์ตตอนนี้ก็ค
1: ือเลื่อนไป
2: เลื่อนไปละอาจจะพยายามจัดตั้งกันอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะออกมาได้ช่วงไหนแต่ว่าไหนๆก็ทำเพลงแล้วก็เลยปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันจะได้แบบจริงๆก็ทิ้งจากช่วงเพลงที่แล้วก็ปลายปีที่แล้ว
1: ค่ะนานเกินไปแล้วเนาะพี่วันใหญ่
2: ใช่ครับ
1: ก็เลยเป็นความตั้งใจว่าอยากจะปล่อยออกมาให้ทุกคนได้มีความทรงจำในช่วงนี้ไปด้วยกันด้วยเนา

0: ใช่แล้ว
1: ตั้งใจจะสื่อสารถึงอะไรกับแฟนๆบ้างไหมคะสำหรับการปล่อยเพลงนี้ในช่วงเวลานี้อะไรเงี้ย
0: จริงๆแต่ละเพลงที่คิดไม่ได้เริ่มจากตรงปลายทางเท่าไหร่เริ่มจากตัวเราพยายามควานหาความรู้สึกว่าในช่วงเวลานั้นหรือว่ามันมีอะไรหลงเหลืออยู่ในความคิดของเราบ้างที่เรารู้สึกจับมาเป็นสิ่งที่เราอยากจะเล่าในช่วงนั้นซึ่งมันก็แตกต่างกันไป
1: เป็นศิลปินที่ฉันรู้สึกว่ามีความรับผิดชอบมากเลยอ่ะ คือปกติศิลปินทุกคนคือมีความสามารถและเก่งมากๆอยู่แล้วแล้วแบบ พัฒนาทั้งผลงานต่างๆงานต่างๆบทบาทมากมายแต่เวลาคุยกับพี่วันใหญ่ทีไรคือในทุกๆเพลงฉันรู้สึกว่าพี่วันใหญ่จะเหมือนดิกลงไปแบบค่อนข้างดีฟแล้วก็เป็นเพลงที่เหมือนตั้งใจทำรีเสิร์ชด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะเน
0: า
1: ะ
0: ก็เหมือนกับว่าเราจะต้องอยู่กับสิ่งที่เราคิดจนเราได้คำตอบบางอย่างหรือเราค้นพบความจริงในความรู้สึกของเราเองมันเหมือนกับว่าเรานั่งวิเคราะห์ตัวเองอะว่าไอ้อันนี้มันคืออะไรอะแล้วก็ความอย่างในเพลงนี้คือกอดความทรงจำอะมันเกิดจากการที่เรารู้สึกว่าความทรงจำดีๆจริงๆอะมันทำอันนี้เป็นความรู้สึกตัวเองเนา
1: ะ
0: ซึ่งรู้สึกว่าความทรงจำดีๆมันทำร้ายเราแต่เราไม่ได้รู้ตัวแต่เราอะกับรู้สึก enjoy ที่แต่สุดท้ายความคิดใดๆมันก็นำพาไปสู่มันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันก็ไปเรื่อยๆปรุงแต่งไปเรื่อยๆเนาะเรื่องหนึ่งก็พาไปสู่เรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งก็พาไปสู่เรื่องหนึ่งดังนั้นเนี่ยแต่เรามักจะนึกถึงความทรงจำที่มันดีก่อนเสม
1: อ
0: แล้วเราก็ค้นพบว่าหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็พาเราไปอยู่ที่เดิมจุดที่เรารู้สึกว่าทำหลายๆครั้งก็ทำให้เราเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีสุดท้ายก็เกิดจบลงที่ความเศร้าอยู่ดี
1: ค่ะเพราะว่ายิ่งมีความทรงจำที่ดีพอมันไม่ได้ไปต่อมันกลายเป็นทรมาน
0: ใช่ใช่
1: ใช
0: ่ไ
1: หมคะ
0: คือความทรงจำดีๆมันน่าเศร้าที่มันกลายเป็นแค่ความทรงจำประมาณนั้นแล้วก็หลายๆครั้งความทรงจำดีๆก็นำพาไปสู่หลายๆเรื่องซึ่งมันไม่ใช่บางครั้งก็ไม่ได้มีแต่แค่เรื่องดีอย่างเดียวประมาณนั้น
1: เพลงนี้เลยพาให้ทุกๆคนที่ฟังแล้วก็รู้จักแล้วก็เป็นแฟนคลับของพี่วันใหญ่อยู่แล้วอ่ะได้ค้นพบตัวตนของพี่วันใหญ่แบบชัดขึ้นอีกแล้วก็ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยเนาะแล้วก็อย่างที่ก่อนหน้านี้เรามีโอกาสได้เจอกันที่นี่ค่ะที่ไลฟ์สตูดิโอของเราแล้วพี่วันใหญ่บอกว่าช่วงหลังๆมาหรืออาจจะตั้งนานมาแล้วเลยเนี่ยพี่วันใหญ่จะชอบปล่อยเพลงทำเพลงให้มันมีความแบบปล่อยวางมากขึ้นหรือตั้งใจที่จะทำแบบนั้นเพลงนี้ก็ใช้ทฤษฎีนี้เหมือนกันไหมคะ
0: เพลงนี้จริงๆค่อนข้างต่างตรงที่ว่าเราพูดถึงการกอดซึ่งอย่างเพลงบางเพลงจะพูดถึงการปล่อยแต่เพลงนี้เราจะพูดถึงในมุมที่เราย
1: ังกอด
0: ยังกอดไว้โดยที่พยายามทำความเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมถึงยังกอดอยู่ทั้งที่บางครั้งอ่ะการกอดความทรงจำบางอย่างเอาไว้มันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขนะมันทำให้เราบางครั้งทำให้เราเจ็บปวดได้ซ้ำไปแต่ว่าเหตุผลของการที่แต่ละคนหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเลือกกอดบางความทรงจำไว้เป็นเพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่ยืนยันว่าม
1: ันเคยเกิดขึ้น
0: แล้วตัวเราเองก็ครั้งหนึ่งเคยได้อยู่ในมันอาจจะไม่มีหลักฐานอะไรเหลือแล้วในความรู้สึกของเราเอง
1: แต่มีความทรงจำ
0: แต่มีแค่ความทรงจำดังนั้นมันคือทั้งหมดที่เผื่ออาจจะเป็นทั้งหมดที่เหลืออยู่ของใครหลายๆคนในชีวิตของเรา
1: ซึ่
0: งมันก็เลยมีเหตุมีผลในการที่เราจะกอดเหมือนกันแต่ในความในขณะเดียวกันถ้าฟังไปในเพลงก็จะได้ยินว่าก็จะพูดถึงสุดท้ายมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นสุดท้ายเราก็ต้องเสียใจแล้วสุดท้ายเราก็ต้องยอมรับว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได
1: ้ค่ะคือคำว่ากอดความทรงจำบางคนอาจจะตีความว่ามันเป็นเพลงที่ดูอบอุ่นเป็นเพลงแบบแนวแฮปปี้
0: ใช่ใช่
1: แต่จริงๆแล้วพอเป็นพี่วันใหญ่ปุ๊บเนี่ยคือเซนก็จะรู้ละว่าถ้าสมมติได้ยินแค่ชื่อเพลงนะ
0: ไม่น่าดีแน
1: ่มันต้องมาเวนี้แน่ๆแต่เอาจริงๆค่ะเซนรู้สึกว่ามันมีความเป็นพี่วันใหญ่แบบมากที่สุดอยู่แล้วแต่ละเพลงของพี่วันใหญ่ที่เป็นซิกเนเจอร์แล้วทุกคนติดใจแล้วไม่อยากให้เปลี่ยนแนวเลยคือมันเกิดจากการหยิบจับสิ่งรอบตัวที่อยู่รอบตัวพวกเราทุกคนไม่ใช่แค่กับพี่วันใหญ่อย่างเดียวแต่กว่าจะเรียบเรียงความรู้สึกนั้นออกมาเป็นเพลงนี้พี่วันใหญ่จริงๆแล้วบอกได้ไหมคะว่ามีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เรารู้สึกซุกแบบฉุกคิดขึ้นมาจนเกิดเป็นไอเดียเพลงเนี้ย
0: มันคือจริงๆมันมีทั้งของตัวเองแล้วก็ที่เรามองเห็นหลายๆคนหรือแม้กระทั่งคนใกล้ชิดเราเนี่ยเวลาที่เขานึกถึงเรื่องราวบางอย่างผมว่าหลายๆครั้งอ่ะมันน้อยนะที่เราจะสมมติว่าในกล่องนึงจะมีเก็บความทรงจำที่มัน ดีและร้ายอ่ะ

0: ผมว่าเวลาคนคนนึงไปเปิดกล่องนั้นส่วนใหญ่ส่วนมากเขาจะหยิบความทรงจำที่ดีออกมาก่อน
1: ใช่
0: เสร็จแล้วเขาก็หยิบชิ้นต่อไป
1: เห็นแล้วยิ้มอะไรเงี้ย
0: ใช่แล้วก็จะหยิบจนนำพาเขาไปสู่ความทุกข์ใจในเบื้องท้ายอยู่ดีซึ่งสำหรับผมอ่ะอันนี้จะเป็นแค่มุมมองผมเองอ่ะแต่ละกล่องก็มีอย่างที่บอกมีความสุขมีความทุกข์ปนเปกันไปแต่ทุกๆกล่องแล้วอ่ะก็ทุกครั้งที่เปิดแค่เตรียมใจว่าเราจะต้องเข้าไปเผชิญกับความรู้สึกเหล่านั้นนะ
1: มันจะชัดเลย
0: ใช่เพราะว่าวันแรกครั้งอันแรกชิ้นแรกที่คุณจะหยิบมามันก็คงเป็นความทรงจำที่ดีที่เรานึกถึงขึ้นมาก่อนเมื่อเรากินอะไรบางอย่างแล้วเรารู้สึกเฮ้ยอร่อยเรานึกถึงความทรงจำเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเรานึกถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งมันดีมากๆอ
1: ่ะ
0: มันก็จะตามมาด้วยความทรงจำความทุกข์ที่ค่อยๆเกาะติดมากับ
1: ความทรงจำ
0: ความ
1: ที่มันสุขอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ประมาณนั้นก็เลยรู้สึกว่าก็เลยได้ท่อนนี้ที่บอกว่าเพราะทุกความทรงจำดีๆยังทำให้ทรมานและทุกความทรงจำดีๆยิ่งทำให้คิดถึงเธอมันคือเหมือนกับว่ามันดูย้อนแย้งอ่ะจริงๆความทรงจำดีๆมันทำให้เราทรมานแต่หลายๆครั้งเราก็ไม่รู้ตัวว่าอ่ะนี่เรากำลังเปิดกล่องเหล่านี้เพื่อ
1: ทรมานตัวเองอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: คือมีความสุขแต่ลึกๆแล้วคือมันเป็นความรู้สึกที่ทรมานเพราะว่าทำให้คิดถึงเธออีกซึ่งคิดถึงเธอนะที่นี้หมายถึงเธอแบบอาจจะไม่ได้อยู่แล้วเลยก็ได้ใช่ไหมคะน่าจะเป็นท่อนที่พี่วันใหญ่ชอบที่สุดไหมอ่ะหรือว่าพี่วันใหญ่คิดว่ามันทัชใจคนฟังที่สุดน่าจะเป็นท่อนไหนท่อนเมื่อกี้ไหมคะก็น่าจะนะ
0: มันมีอีกท่อนหนึ่งที่รู้สึกว่าเราพยายามจะเอาความคิดทั้งหมดของตัวเองมาเป็นแฝงอยู่ในท่อนหนึ่งซึ่ง
1: ท่อนนั้นเหรอท่อนไหน
0: มันเป็นท่อนที่ลองบอกว่ายิ้มให้กับความทรงจำแล้วร้องไห้กับความเป็นจริงอยู่ในท่อนเวอร์สที่มัน
1: เป็นประโยคที่พี่รุ่นใหญ่เหมือนไปคอมเมนต์ใต้ MV
0: ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะรู้สึกว่าจริงๆบ่อยๆครั้งเราก็ทำอย่างนั้นนะ
1: ค่ะ
0: เรามีความรู้สึกดีๆให้กับความทรงจำอ่ะแต่เสร็จแล้วพอเรารู้ตัวว่าความจริงของเรามันไม่ได้เป็นแบบนั้น
1: อ
0: ะมันก็ทำให้เราตกวูบจากความสุขของเราลงมา
1: แล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริง
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็อบกอดความทรงจำนั้นเอาไว้คือกอดความทรงจำเอาไว้แหละ
0: กอดก็ได้ไม่กอดก็ได้แต่ในความรู้สึกของผมคือว่าอันนี้คือมันก็เป็นช้อยที่เราจะเลือกบางคนก็เลือกกอดบางคนก็เลือกไม่กอด
1: ค่ะบางคนอาจจะอยากที่จะไม่กอดแต่สุดท้ายจริงๆอะคุณกอดอยู
0: ่ก็แอบกอด
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่าความรู้สึกผมมันก็มี conversation ที่คุยกับคุณแม่เงี้ยถ้าเราย้อนกลับเวลากลับไปได้เนี่ยถ้าเราจะทำสิ่งเนี้ยแล้วเราเพื่อจะไม่ต้องเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์เนี่ยเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยเราอยากรู้ว่าในมุมมองของเขาเนี่ยเขาคิดยังไงเราก็รู้สึกว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าแต่ละคนก็อาจจะเลือกไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละกล่องของแต่ละคนมันก็คงมีความเราอาจจะแปะเลเบลหน้ากล่องไว้ไม่เหมือนกันด้วยดังนั้นก็คือขึ้นอยู่กับมุมมองของเราแล้วก็แต่สุดท้ายที่ผมรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดกล่องไหนสักกล่องนึงอ่ะก็ให้เตรียมใจที่จะ enjoy รูปภาพที่สวยงาม
1: แล้วยังไงก็ต้องมีความรู้สึกอ่ะ
0: ใช่แล้วก็ต้อง enjoy กับความทุกข์ที่จะตามเข้ามาด้วย
1: ค่ะเพราะว่าความทรงจำนี่มันคือสิ่งที่เราแบบมันอยู่ในความจำของเราโดยที่มันเป็นโดยธรรมชาติด้วยเนาะ
0: ใช่
1: และยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าเก็บกล่องนั้นจริงๆอ่ะพี่คนใหญ่คือทุกคนจะต้องแบบมากกว่าแค่ความรู้สึกลอยๆอ่ะเพราะมันมีหลักฐาน
0: ใช่
1: เป็นสิ่งที่เราตั้งใจเก็บเอาไว้อันนี้คือเป็นการเปรียบเทียบของพี่วันใหญ่นะแต่อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าชีวิตที่ผ่านมาของพี่วันใหญ่มีกล่องอะไรแบบนี้อยู่ที่บ้านไหม
0: มีกล่องไหมมีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของไร้สาระมากเลย เป็นของไร้สาระที่แบบว่าไม่ได้อยากทิ้งเพราะว่าไม่รู้ว่าแบบบางทีผมชอบทำเอาพวกนิตยสารมาตัดทำคอลาบแบบอาร์ตแบบทำเล่นๆของตัวเองแล้วบางทีก็เก็บมาตั้งแต่สมัยมหาลัย
1: มันมีค่ามากนะ
0: รู้สึกว่าอะไรไม่รู้แต่รู้สึกว่ามันเป็นช่วงหนึ่งของเราที่เราได้ทำแล้วก็บางทีก็จะมีรูปอะไรที่มันซีดีเดโมวงสมัยมหาลัยอะไรเงี้ยเ
1: ป็นกล่อง
0: ใช่ซึ่ง
1: มีความหมาย
0: ซึ่งบางที
1: ใ
0: ช่บางทีมาเปิดฟังแล้วรู้สึกว่าทำอะไรลงไปตอนนั้น
1: ใช่ไหมใช่ไหมเซนว่าหลายๆคนจะต้องรู้สึกแบบนี
0: ้
1: ถ้าเป็นของแบบสะสมประมาณหนึ่งหรือแฮนด์เมดหรืออะไรเงี้ยต้องแบบเนาะมันยิ่งเห็นยิ่งรู้สึกอ่ะ
0: มันมีความหมายบางอย่างแล้วมันยืนยันว่าเฮ้ยเราได้เราเดินทางผ่านเวลาเป็นเราอีกหนึ่งคนในวัน
1: แล้วเราเคยเป็นแบบนั้นมาด้วยหรออะไรเงี้ยใช่ไหมคะอ่ะเวลานี้เซนเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะฟังกอดความทรงจำสด ที่ Flex Roy 4.5 อยากฟังพี่วันใหญ
0: ่ได้เลย
1: พี่วันใหญ่ก็รู้ว่าต้องร้องหมาพร้อมไหมคะ
0: ข้างนอกพร้อมไหมครับ
1: ข้างนอกพร้อมไหมคะ
0: พร้อมไหม
1: ป่ะมาฟังกันนะคะกอดความทรงจำสดๆที่ Flex Roy 4.5
0: เอาถึงตรงไหนดีเอาถึงท่อน6เนาะ
1: ได้เลยค่ะ

0: พี่แว่นใหญ่มันดีมากเลยอ่ะ
1: เ
0: ซนเชื่อเลยว่าการที่หลายๆคนได้ฟังเพลงนี้ถ้าสมมุติว่าฟังเป็นครั้งแรกคือมันอินได้ง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันเศร้าอ่ะ
1: มันเศร้าแต่ว่าม
0: ันเศร้าแต่ว่ามันเศร้าหนักเลยถ้ายิ่งดู MV
1: อ
0: ๋
1: อใช่
0: มันเศร้าแต่มันคือความสมจริงนะเนาะมันคือความจริงอ
1: ่ะในความเศร้ามันก็มีความสุขที่มันเคยเกิดข
0: ึ้
1: น
0: ใช่
1: แล้วก็มันมีความที่เราอาลัยอาวรณ์กับความรู้สึกบางอย่างซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นมนุษย์มาก
0: ๆ
1: สำหรับตัวเองด้วยรู้สึกว่ามันบางครั้งเราก็ตั้งคำถามว่าอ๋อแล้วทำไมต้องไปคิดอะไรให้มันรู้สึกขึ้นมาเนา
0: ะ
1: แต่นั่นก็คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าก็เพราะเราเป็นมนุษย์นี่แหละเราถึงยังรู้สึกเรายังถึงทำในสิ่งที่มันทำไปทำไมคิดไปทำไมรู้สึกไปทำไมอะไรเงี้ย
0: สุดยอดเลยเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นเพื่อนแล้วก็เป็นพื้นที่สำหรับหลายๆคนเขียนพูดถึงความทรงจำที่มีกับคนพิเศษหรือคนที่อยู่ในความทรงจำอ่ะคือแชร์กันเยอะมากในคอมเมนต์นะคะพี่วันใหญ่ขอ30วินาทีฝากเพลงนี้สั้นๆเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อในช่องทางออนไลน์ที่ Flex Connect ค่ะ
1: ผมก็ขอฝากเพลงกอดความทรงจำครับซิงเกิลล่าสุดด้วยนะครับก็เป็นเพลงที่ตั้งใจทำมากๆเช่นเคยนะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนที่มีความทรงจำทั้งดีและไม่ดีนะมาฟังเพลงนี้ลองดูว่ามันตรงกับชีวิตเราไหมฝากด้วยครับ
0: สุดยอดเลยนะคะก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะอยากฟังเพลงนี้บ่อยๆเลยยังไงอย่าลืมขอกันเข้ามาที่ Flex Connect ด้วยนะคะและนี่คือกอดความทรงจำซิงเกิลล่าสุดจากพี่แว่นใหญ่เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่องทางออนไลน์ที่ Flex Connect นะคะ
2: Flex Talk โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

สวัสดีครับสวัสดีชาว Flex 104.5 ที่น่ารักของเราทุกคนเลยนะครับ FJ ต้นมารายงานตัวแล้วนะฮะในคืนนี้นะครับคืนวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนนะครับและสำหรับเพลงที่เพิ่งจบไปนะครับก็เป็นเพลงประกอบละครเรื่องคลื่นชีวิตด้วยนะฮะซิงเกิลจากซีลนะครับกับเพลงยิ่งห้ามยิ่งหวั่นไหวนะครับและสำหรับตอนนี้นะครับต้นเชื่อว่าทุกคนต้องหวั่นไหวแน่นอนนะครับกับ Flex Delivery เดือนมิถุนายนนะครับเพราะว่าเราจะส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานในวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนนะครับพร้อมความหวานจากร้านคูโมนแลบนะครับที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟ่สดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตและบาสออริจินอลนะครับแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเนโรนะครับกับโลเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโลวานิลาโลชาโคมัชชะและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งนะครับ FJ ต้นบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่า Flex Delivery เดือนนี้เราจัดเต็มมากๆจริงๆนะครับทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับ

0: ก็ถือว่าเป็นการจับคู่ฟิชชิ่งกันที่ลงตัวมากๆเลยนะครับระหว่างโจอี้ภูวศิษฐ์และพันธุ์วรการนะครับกับเพลงนี้ฮะหม้อหุงข้าวนะครับพูดถึงเพลงนี้นะฮะ FJ ต้นขอพูดถึงมิวสิกวิดีโอกันหน่อยละกันนะครับเพราะว่าเขาทำ MV ออกมาได้น่ารักมากๆเลยนะครับและผลงานการกำกับของ MV เพลงนี้นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับต้องเตนั่นเองฮะก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยดู MV เพลงนี้นะครับก็ลองไปหาดูกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นขอเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เผื่อแป๊บเดียวก็ใกล้จะ3ทุ่มแล้วนะครับตอนนี้ต้นก็ไม่แน่ใจว่าชาว Flex ของเราเนี่ยกลับถึงบ้านกันเรียบร้อยหรือยังนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ถึงบ้านนะครับเจอกับรถติดอยู่นะฮะบอกเลยว่าต้นชั่วโมงหน้าต้นมีเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่นะครับได้ฟังกันแน่นอนกับ3เพลงนี้ฮะ

0: รอเลยนะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ต้นจัดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่ Flex 104.5 เจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Delivery ลุ้นฟิน อิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: Flex Flex recommended this week
1: ไม่มีที่ให้ยืน slap kiss

ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5 ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที
0: โดย Bitchin

0: ลับมา
1: สิงกันจากแว่นใหญ่ฟิชชิ่งกับ C9 นะครับกับเพลงดาวตกนะครับ FJ ต้นจัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่งท้ายกันไปเลยกับช่วงนี้ฮะ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อแล้วนะครับและบอกเลยว่าในชั่วโมงนี้นะฮะต้นจะขอพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงดีกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุเขาก็ออกประกาศเตือนออกมาแล้วนะครับว่าในช่วงวันนี้นะครับยาวๆไปจนถึงวันที่29มิถุนายนนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะเจอกับฝนตกหนักนะครับในหลายๆพื้นที่เลยนะฮะสำหรับใครนะครับที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงนี้ก็อย่าลืมนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็พกร่มพกเสื้อกันฝนติดตัวกันเอาไว้นะครับที่สำคัญดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนและต้องขอขอบคุณด้วยเลยนะครับกับบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ82ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภานี้ที่ imethai.com
4: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
5: ขอให้พลังอำนาจพลานาไตช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหาริย์ด้วยนะครับ
6: เมื่อทีพอปอยากเจ๋ง
7: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
5: นี่แหละครับบอส
6: แต่วงกำลังเจ๋ง
5: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
7: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวงอาวูฟของพวกเราน
8: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
6: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3:30ทางช่อง GMM 25เริ่ม20มิถุนายนอันคัดทางอาชีอี
9: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ

เป็นไอน้อยใจจากเลเวลนะครับก็ถือว่าเป็นบอยกรุ๊ปวงแรกของค่าย Lit Entertainment ด้วยนะฮะก็มีสมาชิก8คนนะครับกันดั้มเมลโนเอลสตรองเจมส์แพทเทิร์นเก่งและวิกเตอร์นะครับเพลงนี้นะฮะเขาก็จะพูดถึงอาการของคนขี้น้อยใจนะครับที่ไม่กล้าพูดตรงๆออกไปนั่นเองครับ FJ ต้นเปิดให้คนได้ฟังกันแล้วนะฮะส่งท้ายกันไปเลยกับช่วง Flex Recommended ครับFlex next hour ตอนนี้ก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วนะครับในชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงพร้อมๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับทุกคนต้นก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex ทุกคนไปอีก1ชั่วโมงนะครับไปจนถึง5ทุ่มพร้อมกับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงครับ

0: รอเลยนะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ FJ ต้นจัดเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับ
1: Flex Flex Next Hour น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยง Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยะธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจแฮปปี้
2: Popcorn, popcorn, popcorn, eh? Popcorn, pop, pop.

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
2: 10 10 45 Non-stop Music 10 playing hit 45 นาที

เอฟเจต้นใจดีจัดให้ตามคำขอเลยนะครับซิงเกิลจาก Full Step นะฮะกับเพลงแค่ไม่ต้องรักใครนะครับเปิดให้ฟังกันไปนะครับส่งท้ายกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและสำหรับวันนี้นะครับต้นเชื่อว่าชาว Flex หลายๆคนเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้เจอกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะฮะใครที่มีโอกาสเงยหน้าขึ้นไปมองบนท้องฟ้านะครับก็จะเห็นกับก้อนเมฆนะครับที่มีสีสันคล้ายสีรุ้งเลยนะครับต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่ภาพลวงตานะครับเพราะว่านี่คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงนะครับเขาเรียกว่าปรากฏการณ์เมฆสีรุ้งหรือว่าเมฆหมวกสีรุ้งนะครับซึ่งปรากฏการณ์นี้นะครับก็จะทำให้ก้อนเมฆเนี่ยปรากฏเป็นสีรุ้งหลากหลายเฉดสีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีม่วงนะครับซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าปรากฏการณ์เมฆสีรุ้งนะครับเป็นปรากฏการณ์ทางแสงที่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักฟิสิกส์นะครับของการเลี้ยวและการกระจายของแสงนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับในหลายๆวัฒนธรรมนะฮะเขามองว่าเมฆสีรุ้งนะครับถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีความหวังแล้วก็เป็นลางบอกเหตุที่ดีนะครับเนื่องจากเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็พบเห็นได้ไม่บ่อยนั่นเองครับก็สำหรับวันนี้นะฮะใครที่มีโอกาสได้เห็นเมฆสีรุ้งนะครับต้นก็

0: ให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับส่วนใครที่ไม่ได้เห็นนะครับก็ลองเข้าไปดูในสตอรี่ IG ของ FJ ต้นได้เลยครับ
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket สันสุ M District Flex 104.5

0: ทิ้งท้ายกันไปนะครับด้วยซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากซาร่าซาโลล่านะครับกับเพลงนี้ฮะหน้าที่ฉันนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่ถ่ายทอดมุมมองของคนที่พร้อมจะดูแลหัวใจของคนคนหนึ่งนะครับซึ่งความพิเศษของเพลงนี้นะครับก็คือเขาได้ข้าวจากเฟลโลนะครับมาเขียนเพลงให้ด้วยนะฮะรวมถึงมิวสิกวิดีโอนะครับก็ได้โจลินโฟอีฟนะครับมาร่วมแสดงด้วยนะครับ FJ ต้นขอเปิดเพลงนี้ให้คนได้ฟังกันเลยนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ตอนนี้ก็ใกล้จะ5ทุ่มแล้วนะครับหมดเวลาของ FJ ต้นแล้วด้วยนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้ชาว Flex 104.5 ของเราเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่นะครับต้นเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเตรียมตัวที่จะเข้านอนกันแล้วนะครับวันพรุ่งนี้นะฮะทำงานกันอีก1วันวันศุกร์นะครับแล้วก็จะได้หยุดพักผ่อนกันในวันเสาร์อาทิตย์แล้วนะครับต้นก็ขอทิ้งท้ายไว้เลยนะครับกับ3เพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนในวันพรุ่งนี้ครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ต้นทิ้งท้ายไว้ทวนให้ฟังกันต้นชั่วโมงหน้านะครับและตอนนี้ต้นต้องไปก่อนแล้วนะฮะหมดเวลาแล้วครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้2ทุ่มถึง5ทุ่มที่ Flex 104.5 นะครับทุกคนบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop non-stop

0: 10:45. 10:45. Non-stop music. 10 playing hit. 45นาที ที่ Flex 104.5.
1: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
3: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
2: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
3: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
2: ส่งก่อนรวยก่อน
3: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
2: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
5: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยง Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจแฮปปี
6: ้นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
7: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมบีห้าปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

0: 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ขอให้พลังอำนาจพลังรัตไตช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหาริย์ด้วยนะครับ
2: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
3: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
1: นี่แหละครับบอส
2: แต่วงกำลังเจ๋ง
1: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
3: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง R Wolf ของพวกเราน
4: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
2: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25เริ่ม20มิถุนายนอันคัดทางอาชีอี
5: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
6: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
7: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
8: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
6: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
7: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
6: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45 Non-stop Music10 เพลงฮิต45นาที

0: ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยงมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจแฮปปี้
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5เธอบอกให้ฉัน

0: 10:45
1: non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉันนั้น

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music
1: 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
3: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
2: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
3: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
2: ส่งก่อนรวยก่อน
3: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
2: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
5: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
6: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
6: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

เตรียมพบกับปรากฏการความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30 พฤษภาคมนี้ที่ IMM

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5